0: อมนิบุญสร้างและดันบิงกับห้องเกลนจักรเมืองลาลันยานอาเตียและดันหมอกริงปลามดังปรองดักลักหมอลูกเกลนจักรเด็กยาประชินทิ้งหล่อมาก็นองเสาเรียงจาระจระในหมอยเป๊ะปะปลดใส่บอสะปันในตัวดอกโลหิตาบ่มงาบะวิดนักอาตุนในหมอยใหม่ตัวเหตุบอตอนดมแกลไลนั้นอมยกกนองปีดักแกลจักรเมืองตุมตาบอกกรอพ้นดูดโอเบียดาและปะขัดรำเราดังเมืองตุมกริงปลาดังนั้นเตอตัวเงยมอนัดลังติดดังฝาดนกปลามตามกระเซมตัวนกเกรดลังมอเปะบ่บังและนันกระเซมตัวไกลติดดำด้วยบนสร้างไกลทารกแร่เกิดซากริงลันบ่ตุ้นเมืองปล่อยลับมาลำดีจริงปล่อยชื่นทิงเมืองนันลำดีประกักมอประวัติกรรมด้วยบนสร้างบ่กระมอเฮิมตาตินับตัวเงยตามบีตัวเงยมอเมื่อและนันลังติละเกริงลันมอลูกคนักครูทารกแร่ในจริงไกลจักรเปียจารตักลักมดีกยารปลวกเชิญทิ้งหล่อมาลวยหัดรำตำดากระจับรังลำหัดรำดวงรูปไกลเดย์บังระไกลมรอและดันหัดรำดวงอสับลุบนุ่งรูปตักลักมลัดในลุ่มกำเนิดบนสร้างและดันบิงกับเตรมดิ่งลังไกลจีตักลักมอลูกไกลจักรดีกยารปลวกเชิญทิ้งหล่อมาลำเพลกรรมกอมจริงแกลมักเสรียงตักลักทุนแต่บดอบลุ่นำกำแซตุกจวได้รำรวะเมืองสังรำตัวประยังบุญฮานอยมอนาชื่นถึงและนบละนาบอเสรียงตาเลนลอเรียชื่นลังนาบอเสรียงเด็กเกอหมอกมุ่มด้วยบนสังกะเหล่ามาญาติเรียมในเกลียดลังหอมด้วยบนสังปลานาบอเสรียงนาลำด่างบอกกระเซียมลังดุมถันบอกกระเซียมลังนังกระซะอามอดาปลาบลวนและดันเบืองเสรียงจริงแกลมเบืองจดและบีฮังตัวเองเว่ยดมตาปรองนั้นบุ่มรอมรังอีดีก็ยวนั้นเรียชื่นลังหมอกแหลมอักแย่ตีมี
1: ม
0: อกมุ่มเดือบบนสร้างยัดเรียบรอเกรดลังเสาเรียงตังมึงกระปุ่มงาตุกปีอติบอและดันตุกกะกะซะมอปาชิติสังเจิมเนียไม่ทอกละไกลสวยมันมุ่มเดือบบนสร้างลำปรอปลาเกรดลังเปียหมอสะปอเสาเรียงจักเซียมตุกกำเนิดแปลกบังตัวเองวยอมอยอมอักง่ายเติมบอกบึงลวนปอเสาเรียงแต่ดำต่ำโอเบียดละทอกละกระปรอปลาเกรดลังตาปอในเพื่อสาบอสเรียงดอกจักนิบวันสร้างละมาเกรดลังฮอลูกัดเกตีดังมังกระสุลกระลาลันบ่อหนึ่งจักกะนาบ่อมแกงหลดบังหนึ่งงะตัวกับปอกควาและดันกระซะเติมกับผอมประชินทิงนกปลาอมอยอกนองปาเวทปอกกระหับดูดโอเบียดาจิงและนกยาเลียกะกริงลันดังปลานิบวันสร้างละมาเมื่อนันติปอตุตุนหมอปาเวท
1: ด
0: ิบวันสามปีโมสาวริมเสดสิฮับเบียกับบัตแหลมาไอเบดาดังเมืองไกลครับไกลเกรดลังเมืองดิบวันสามเกิดนาปอกร้อยิงไกลยมพานิตีเซตนี้ก็ราละเฮิมได้ของบิงกับเรเชนทิงเตนกละนาปอเสรียงหำจาระตักลักเตนกปลาลู่เสาเรียงลำเกรงลันดับกังฮือหอบทักษะปรอละมาดอกรงป้ายสะกรงป้ายมกบเบ็ดปรอเกรดลังหอมปรอตัดตัวเงวยชื่นลังนาบอกร้อระในหอบทักษะมาเกมตัวตุ้งจมด้วยหมดทุกกลมห้องไอเป๊ะเสตุ้งตะปั้มปลุกนำเมตาระนกปลาเสาเรียงเกรดลังตัวแจ็คทอเป็ดพนักขะนกปลาและดันตีปาชิเตลาจาระตาเจงเงาลำเรกรรมแกลมอักเสรียงตักลักทนแต่ประตูอับลุ่นนำหอบทักษาโดนและลูกเกลตัวเงวยนาวกระเซียมลำในเกรดลังและดันบังบอเสรียงเตะดังบอนิกตุ้มนาเสรียงอีจอกมอลู่ตัวเงวยขับกระเซียมลังเมื่อนั้นเอามาโยกกันน้องเฮิมตาบอกกระดูดโอเบดะละหมอกไหลหยาดเลือกกระกริ่งลั่นนาบอกกระมือบนสร้างกะหลอมาเมื่อนั้นปอกขัดรำดีกระยาดประชินเทิงหลอมา
2: Nông dân chính là những hướng dẫn viên để
3: mi buồn sang lo ma jim ni yal kle vet ka toi ngue mư klua mi num pra kret lang na kle tha kre ka sa kring lan mư nan toi ngue a mot yok kanong monot lang po sau rieng duich o be ta la mo mư kle tha kre ka sa yue na kring lan san nan toi ngue la tho klai num hin
0: เตสะเอกนกก็ใส่เอียงฝ่ามส่วนเล่นหมอยไปตัวตาระนกปลาโซเรียงหลักบังปอและนันทุนในเอียงดวงและตัวเองเวนเอาชื่นเทิงห้องก็แซมดึกบนสร้างในจริงปลวกงามเราเตอก็นองไอจักปลวกเกรดลังและดันตัวนกชี้นกปลาหนาปอหล่อจริงนกเขมตากระปอกร้อจริงนกดึกบนสร้างงะละมาตัวห้องตัวเองเวนดึกไปและดันดิกและดอกกระนางบังปลวกโบงามตาม
4: cái sầu riêng theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp hoặc là
3: kẹt lăng lôi cây chuẩn Việt Gáp amota do hợp bầu hữu cơ xịt nick tại lao bảo vệ cây sỏi pral cầm nuôi kẹt lăng lên ăn vào riêng ca tàu tua bảo vệ lưu prạc cạc hên càng kẹt lăng lôi nịch ở quạt lam
0: cây dệt lìa mừng cọ sẻ eong lân bêm gặp rọ chườn thinh lọp mà bêm phun mừng túm tàm nụ buồn sang ngạ lọp mà mau sẻ si và rạ nà bọ cro nay kẹt lặng giọt trá lệ nân cây dệt lìa mầm thề bọ cọ sẻ nụ buồn sang lặc nân nụ buồn sang ở mọi giọt con nòng chỉ bọ cro đuổi ố bề ta lọ hầm ta cầm tà bọ cro nân và ở mọi giọt con nòng nục làm chiên đuổi ố bề ta chiên nục hầm ta cơ là hiện ảng nành bọc rõ bọc bằng nục làm nè tơ mom cọm chiên chắc nay chiên hạt rậm đi bọc tủ thương cơ bọ lạc mà ở mọi quần giọt dàn đuổi ố
5: vườn đó phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn theo quy định
0: đâm và đầu trùng tuổi người kể đẹp lòng bọc rõ giọt hạt rạ chân sẽ xem rô kênh bà Việt Gáp lệ nàng tướng tài chọn cạnh đà về bị thọ phần ở khả nục la làm ngay tướng cơ trời kể đẹp lòng hay lo cơ hội bẻ bó tuổi người rời chuyên tiền này ở mọi giọt con nông bừng bỏ sổ riêng đổi ố bề ta lọ mọ cả xem lòng kè thả kè làm xa kè giọt gần bằng trà là tạc lá cầm đi cây dạp vọa chuyên thình lọ mà ở mọi giọt con nông mẫn nục la vẫn nằm bỏ sổ riêng bỏng đổi ố bề ta hâm bỏ lọ mà mò lùm tạm đằng bà mò lũ kênh bà bỏng dấu cua phòng dạng ở tia lợi năng kè thả kè hình thị hạ chân bọn gồm bếp là vác bọ lọ mà cây chắc xem kênh buồn sang cây thả kết lại đàn dụy nà dừng lát nông chuỗi chân cây chập rừng cầm đi cây dạp rõ chân thinh một lèm thề hệ chân bè đám bọ chân thinh lọ mà mrò cây chùm ngã đuối đúng cây chọn màu cà bò dò chì ố đúng đốt gồm chinh à tận tù còn năng cây dành bọ cỏ điết lại đàn cà màu ngã xa nâng ố bè mò prakak và vứt cả chập rừng chàng người tìm đi cả tang lại hợp cùng qua plah vác nước buồn sang hợp tác xã còn đồng bọ tụm chàng truyền thình cọm chuyện do hạt rạ tua truyền thình đằng thân là nằm nách truồng tuổi nguy
2: muốn có tổ chức được du lịch thì các bạn phải chuẩn bị đầy đủ
3: chàng ngập rạ truyền thình trè ngập bị dập tâm lại chân mà cần đồng bọ dọt tuôn còn ni không đi buồn sang plah nằm bỏ sầu riêng à mà do con đồng kiệt lằng chắc là bỏ cỏ đuổi ô dùng phản hình nên là bị mọ là bỏ cỏ tổ chắc nên chiên cày lưỡi mà ai tia tuổi

0: rồi toàn mà ta pan thôn sai bò ta pan để tu pa phơi ma chiên cần tết bồi núc cần được cả an người tìm mi mừng Việt Nam Việt Nam
1: mừng cần trách bồi núc nan lần trả Việt Nam bom bê tham sa cày cần được cả an sa cày mình nục cái nghe nục cái nang
0: ไอ้มาโปรปะยุ่ยหน้ามอมเทมเทกนักครูถ่ายแกรเบียดดำเบ็ดสะยุ่ยนาขารวยเบ็ดสาลันจาร์เวียดนาม
1: เอากรมกบจิงไอกระตังเบ็ดทรัมสะไอเตียรวมกรัมดิบวันสร้างลันจาร์เบื่อรวยเบื่อมรองแซม
0: รวมพันกรมจิงลาจาร์กระทึกกระอังเวียดนามเอากรมกบกลุ่มยุ่ยหน้ากระจับกนางดีนาวกันนับ
1: ลุมก็ควบคุมได้บนสร้างและดันบินกับขับไปเอียงเดกับดิ่งล่างหัดรำดวงรูปของแกลเดเมืองระแกลมเราและนันหัดรำดวงสับลูกดวงรูปจากลักลำหัดรำดวงรูปในมาตุ้มตาเสนาดุมบนสร้างลำจานหักอากกุฎรุ่งเรียนพลกอมจริงลายจานเวียดนามเบลเทียอย่างบ้วนหักกลมควบกนุประสานจีอาจารย์ตักลักมุกลำกลังแซปอตัวตุปะลุบ้วนกริ่งเดือดเยบะและดันกริ่งจื้อเชียงดักลักงความจริงกลายเป็นผลประโยชน์ปะปอสังระอารมณ์โตลีร์เกลแรมเลยงะลูมนักปีลีร์มือเห็นตัวประมะห้องนกจังกำลีมาบรวนงามกลายลันกลงดีพอตุตุนเมืองประหลามาผลตุ้มตะนันสนัยตุ้มเรนัยกลายหักมากกับกุฎรงเรียนผลความจริงลาจาร์เวียดนามเมลเชลอย่างบุญหกมกบเรดอมลันตะปันลักบีมลาและตีกระบุญสร้างลำจาร์ตักลักเมืองตุ้มกระจิลันตุกสังกับเป็นลุบุญลาเชมกรุลาจาร์มอยูลเพียรเพียบเพียบลำเงินนึกบุญสร้างบีมแซมฟาร์เจงกะบากลายมักใหญ่เปเตอร์เรมอักปรองเมืองลันจาร์ตีลูบวนสร้างไกลยุลลาชมกรวดลาจาร์เอาเหมาะยกกนองหัดรับประกอบกุฎรุ่งเรียนพลกอมจิงลาจาร์เวียดนามเมลเชลอย่างบุญหกมกบดุยโอเบียดาหล่อจิงไกลแผ่นเมืองกระเกิดติดไกลมักปรองลันจาร์ดมกระจกิลานมอมดุบวนสร้างเกวะปิมโตดมิปุลกตอมบุญอธารมจัดเปียบามดาลำไกลกับบินกอมดุบวนสร้างกลางทนไอเกิมแต่เรียนพลกอมจิงลายจารเวียดนามเบลเชลอย่างบวนหกมกวบซุยมาเรยมึงเรยดวบลุตตะปันลาสะปันรุจิเรยดวามลันตะปันกนังประสานจิแอจารตักละกิดกายตุมสะฟัลมกอมจิงตุมหันดับระกะกุฎรงมปะตอกนั้นเกรียมกางแกลดับปีนางวัลบนสร้างเฮลันกลงเรยบาดรำกางแกลเปื้อบึงนำตุ้ลำตุมเรนไตมังตุ้มกระจกลันลาชมกรูลาจาร์โรกตุ้มหัดจับประทารกระแกลกระตอมบุญตีตุ้มสร้างกับเป็นบุญกระบวนสร้างลักดรมกบเทียมแกลมอับใหญ่ดรงเริมพลกอมจิงลาจาร์เวียดนามเมลเชลอย่างบุญหกมกบเบต้าแกลมอับเอือและนันแกลหกมกบนิบวนสร้างลำรวยติดนกเงียยุ่ยนาเกิมไตก็กุฎรงเริมพลกอมจิงลาจาร์เวียดนามเมลเชลอย่างบุญหกมกบเรดอมลันตะปันลักมอประชินทิงจารตักลักมกลำกลังจิงซาลำตุมเกิลมไตจักกาลิตีพิหยุมเตอร์ตัวเงรชินทิงเฮิมตาวาชินทิงลำจาร
0: ดิกยากระจักแซมมังเกิลมไตปรองเปเตอร์รวมอักปรองลำจารตอนในจารตักลักลำกอมจิงลูกจับประถาแกรกระโดมุ่งนจักระตังสำไลและนันชินทิงลำเกิลในกลายเป็นดิงตีนั่นละแกลมอักษรเรียงทนตัวปตบหลุนนำมอมกอมจิงสื่อรวยรูกระรวยตัวมันตะปันห้องปลุกจูหดปราพนกรามดิเลลูประชืนอักกำลิบุญสร้างและนันตัวงวยเบ็ดทองนันละเมาตุมดาประกตอมุ่งกระกุกดวงรวยพลกอมจิงลาจารเวียดนามมิลชื่ออย่างอ้วนหกุมกวบรวยตัวมันตะปันหดประถาแกล้หืมเท่าดับประชืนทิ้งและนันตึมนกมารูปพลำวัลกอมจิงแกลมอักแกลมกรามดีลูดับประชืนทิ้งเด็กตังลูประงะกวมเป็ดหืมตาแกลถากแกลห้องประชืนทิ้งดอกนามราเอมถือลูหินตัวงวยเรียงจ่าตะกลักลำยันแต่ปรองในมันอันรุมกวบเพลงงาตูตื้นแกลกระจ้าเกิดกระตื้นมาประเวทปลุกตัวปานในเป้าตัวตู้ตัวปลุกกระจอยกลายปรักมึงประชืนทิ้งลำสะทนกระจ้า
1: ขนมประสังจีอาจารตะกลักมรอมกลำกลึงระเจนันไซปอด้วยตุปะปะลุบวนกริ่งบนซ้ำที่เยอะแยะและดันกริ่งจื้อเชียงเกิดทนตัวปอดวบลุนำตัวปอดหลับลุเอเดลตับผาเวทลำนันมอไปตุปะปลุตะปันลุบวนเกลันระเจนันมอมกลำกลึงตัวเลยตุ้มหัดจำตุนยมพันเปียเลยงะหัดจับประยุทธ์นาเกิดทนตัวปอดวบลุนำตัวปอดหลับลุเมืองนันตุ้มกำลังทาระประยุทธ์ตุ้มบรามเป็นดูรุ่มเติงตุ้มตาพนเดกยาระประงะหลับมา รวมในตัวบังเกรดลังกลายติบตาบริมกรัมเด็กกลายติบเด็กใหญ่เห็นกำเนิดวันสางกนงประสานจีแอจาร์เจ้าก็กนงประสานจีแอดุมสาวัลเลยงากระจับดุมหัดดำต้นจังกระดุมหัดดับประแจันประคำประเขตได้ยุลกลายรูมังกนุกนาหย่อมนุยหยอกกระเร่งกลับง่ายและนันตุตุนกนงประสังจีอาจารย์ตะลักมรมหดรากจะมก่อมจริงแกลมุทุนแรมรอดวยบอตัวปลุกน้ำดวยบอตัวปลุกจุและดันปิมพนไปยัวตุมสังระรุมโตลีรเกลแรมเตตุมสะกนงลันลำจารตะลัก
0: ลอยนังแกลปิมพนไปยัวตุมสังระรุมโตลีรเกลเตตุมสะบุญดอนแอร์ลบแอร์เวและดันแอร์ร็อกก่อมจริงมกจุโมตัวปลุกเนตรุกสปันมงเมื่อสปันโมทุกสปันโมปะปลุยมามเน็ตตึมสังระลำกล้วมจานกอมจริงไกลมดตนแรมเราลุยดำจนกลวมลานกพ่นกอมจริงไกลมดตนแรมมอมก่อตึมติสังระรวมโตได้ลีรกือซาและกือตัวบนดอนสะบนดอนปิมลีรห้องตึมสังระรวมโตได้เดียดกือเล่าเมืองเครื่องสะเมืองเครื่องจานเหล่าไก่ตึมสังระรวมโตได้ลีรกือซาและนั่นกือตัวยาโลบจาระเวและนันแอร็อกมอมตัวลุยลำดึงรูปพ่นเมืองจานตึมสังระอโตกตึลวยนังตุยงะเปียวลวยงะดับระมดุงรูปติดนกอมอตามดุมะดามดุงรูปเวตเวซาสามดุงรูปเวียดนามหดามดุงซับติดนกดำหงมมก่อมจิงลวยรันดุงสับลุเวียดนามเวโอเวซากนังประสานเจียจารเอลไลปีปายวายามตามนังหลักเมาก่อมจิงหงแกลมเกินเกลี้ยมอมอตุยมเทือกแกลดรูมกัวปรักก่อมจิงซอดำจนปรำกอมจิ้มรำสับเลือกกลายเป็นพลมดทนรำเร่าและนั้นเป็นพลประโยชน์ตึมสังระรวมโตได้ลีรือรำกัญญปาแกลมไอ้ถ้อยจำอักดิไอเตียผงได้และนั้นหาได้รำระมดทนรำเร่า
1: ตัวเรียบลุยมามันปลุกทนตัวบ่อตัวปลุกนำจารตะลักกระตุนใส่ตู้กระเด็กตู้มันด้วยกำบืนมอแกลมรอกับปรำกัดลังไกลสวยปลามองามกราเอามาตัดจีบเยอะลำระแกลมรอเด่นตื้อลำกระดับหนึ่ง VNEID ในจีนแกลกระจับมหาดับรัวใส่ตู้เรียจีบเยอะบิลีร์แกลมรอปรำกัดลังไกลสวยปลามกัดลังไกลรอตัวดำกุนมรอมากระนงประสันจีอาจารมุนงะลำกลุ่มจารเลยเสกแกลกระจ้าใส่ตู้กระจายตู้นกมกัดลำดำก้นแกลระตัวมกนุกนากอมจิงอมอดะให้เงากนุกนายับแกลจวนมรามอมพามโรบิลิร์หังกระจับเนื่องจีเปียแกลมเราแกลเสพประแซมไล่เมืองกระนังพ้นประเอเจ้ากนุกนากลมแกลมเราปลอมกัดลังแกลเสพประเลยเสริมลันกระจ้าปลอมกัดลังกระเสียมปีมกละแกลระไหลมาปรักลำเริมลันเลยงะหัดดับระบีมอจีเปียลำกระดับเนื่องรอนันสายดมสร้างเอเจ้าหล่อเลยงะบรอปิลีร์บำตุกแกลมเราหอมนิรวะมามหระบะเหียมจำกุลกนงพระเอเจ้ากระเสียมลำกรำดีกระดับหนึ่งรอบจีเปียแกลมเราและดันบำเอ็ดแกลมเราลำกระดับหนึ่งยาเปียเอเดลารุ่ยปลอมกัดลังดมรำอาร์เตอร์หมอนกจีซออมอตากาลีรมเบ็ดบรามอมเซรมกรามาระอมอลุยกาวตัวปลุกปั้มบงโอเบ็ดนั่นเกรมกางแกลกรรมกำเนิดเลหะจันห้องไกลเลยงะใส่ตัวดอบและตัวเกลือมทอประมาตัวมดุยบาประมอมก่อมจริงและนันกบเป็ดเลยงะตัวกระหมลาสะพันทนแต่ประดอบลุ่นนำนกเฮมทอประมาตัวประมาจารตักลักเบลีร์รวมเสร็จและประมากระป๋ายปอกยืดตุ้ลุ่มจมดุยบาประ
0: ลามินอตนันมอตัวไอปอสะพันในตุ้กจูบลุ่ยมาจมดุยตุยตัวมอประมาลุยลันดุงรูปและนันรวมอักตัวประมาสายเบาสปันในตู้เราปล่อยมาจมนุยหมอดนกเฮิมทอประมาตัวมีมาประจารเฮิมทอเบรนออกมาประเองเงาเกิดตึมในจุดตมปลังดับนกเฮิมทอประมาตัวมีมาประจารตะกลักลมเด็กต่างปีลีเฮิมทอนอมนุยจังประมานั่งจำมีมาประลอยลานเฟซบุ๊กซาโลติ๊กต็อกเว็บไซต์และนันนกเฮิมทอประมากลุ่มลารวมมีมาประไอลึกตัวมากเราเกิดนกจำมีมาประห้องเกมปลุกกระจุยเป่าตะปันในตุ๊กปรามะแกลมเราเกินนอมนุยจังตัวปรามะลอมาหืมเท่ากระลูกกระหนึ่งตุ้งกลามยามไปเมื่อลำกระดำหนึ่งตัวปรามะกลุ่มลาจะตะกลักตกคลำกรุบโลจาร์บวนปร่องมาหืมเท่าแกลตัวนุยมาประลุยตี
1: บรอฮิวชินเทงเอลันแอร์บรอเรบรอดิกยาร์เบดาลูกกระดุนจึมรันจองปอกลักหมอลูกแกลอมอจักงาลึกแกลดับไปนางกระตัวเองเวเตกรึงเปล่าแอกสิกุลาไม้ยาสะโอลอนและนันเปล่าแอกสิฝุงโรสะหัวส่วนลูกาโนชอมรันเดียดมึงก็แซมดึกบนสร้างเนเลหจันเกรดลังอาดาดกยัวกับประตูดวงตัวงวยหิวชินทิง ลูบอมรันกาโนมามอมโรมามอรามอาร์บายัวอมอยอกริงอมอตาหยัวอมอยอฮดราดิมกัดมรันมามอรามอาร์เบเตวัลตุยฮวาบรับชื่นทำเอกสิลำนั้นมอมโตแออัตริกแกลดับเป็นนางเมื่อกาง่ะและโอรำอาจจอจันยอตัวมเมืองแกลไลนั้นกระนงประรุมตึงจาระตักลักโรงเก้าแกลตุปีเลรุมตึงตุมกระดุนจิมรันเดียดงามกราหมาเดียดบอนิกงามกราหอมนังตุยปิมตัวมิลิรุมไลเวมด้วยจังหมอนุกดีตรุนเนดับเป็นนางใจกระตุยงวยและนั้นรุมกบกระเด็ดหลังจักบรมแตงตุยงวยห้องช่องรันกรับยันเรียมาบ่มงาเห็นหน่อยแต่เหตุตุ่มเตียงลูสนักงากะลูกกระเกลานชัดแรกชามก็ยอดนั้นปรองงามไกรลันกลงจริงปรองงายมพันกันยำเพราะปรักเปลี่ยกลูกสติกเพราะเรียมงตุ่มเตียงและนั้นเด็กแกลตื่นเมียมเนียมแปลบ่มงามดึงมึงหลับมาจากตักลัก
0: รัตนายแกลตุ่มเตียงดึงทั้งลำเอลันเยอะพ้นกลุ่มจารมอปลุกกันแต่จะลันตึงปร่องมอหนึ่งตรงสายปอกิโลเมตรตัวปลุกเรากันแต่จะลันลิจารตรงนำไปตู้มาปลุกปากกิโลเมตรและนั่นในเป้หมายปอสปานิตุกิโลเมตรจะลันลิซะไอ้น้อยลันตึงพ้นและนั่นไอ้ลันลิตุ้มปอจารมองามกลางเบตองกูตรงตู้ตะปันปลุกสปันกันแต่ตู้กระโปงสะมอเลสไอไอ้ลันจักเซียมเกิดแต่โอโตนาวตู้กบาลสะแบบได้ลันตึงปร่องโรปลุกปากตัวปุ่นน้ำและนั่นตัวปลกจุกขังมอลู่เอเดตุ่มแตงปนิกลำยานรุยแปะปศเรียงกับเพติวตุกรามลันสปันตนตัวปอตอปลุ่นน้ำเอลันตึงปร้องเกยแต่รันมาแข่งหัวบุญมาทวดงะเกมรวยและมอดังไอสปันปุสปันกระเดยตู้เตอร์ไปย่อยลันในมรามรอแบะหนึ่งกับบุยเกิดตุ่มแตงเมื่อนกปลาลงจุกกระนมกรามจิงผมงามหนึ่งหล่อมาเมืองกริ้งนกกำผ้าและนั่นโหมรัน
1: เอิมดิบวันสร้างและดันบิงกับก็กู้ดงกลายไปเตอร์สปันประสาทุนกรุกระตังบลาสปันตุจิงและนันเรมพลกอมจิงลายจารเวียดนามเมลเชลอย่างบุญหกุมก็เปรตตัวบลาตะปันดมระในเดือบวันสร้างสะกอนงลันแอบบงละคูร์ฮารมกอมจิงตุมหาดับรัวมือกตาสามไลกระตมบุญลำไกลฮักเฮอร์มอักง่ายลักมอปิมลาร์ลำตุมปะลุรวมกรัมดิและนกลำปูลจักแซมตุ่ตื่นกำเดือบบนสร้างเปียมแอมจัดไกลเปกตาแซมไลและนำเดเห็นไกลกลมควบลำบนสร้างลำไกลหักอากโกโกตรงเรมพลกอมจริงลาจารเวียดนามเมลเชลอย่างบวนหักกลมควบเรตอมลันตะปันใส่ตุ๊สะปันปลุกจมด้วยเปลงเรียมังนำเบาลุบีกนาทองนำไปปูลเปลงนาปีกลมและลำไกลเปลงจัดกตาแซมไลมังสามกอมจริงห้องดมไกลเปลงแสซก็ตรงไกลไกมเนียรถเกียไกมเนียและนันปะบอดุงหาดับระมอและลุ่มในวันสร้างเรียเชิญลังปะกงานเด็กไอเตียมได้เปลง
2: จากการทำแผนการจัดที่ทรงตำคง
1: ไกลไปลงเจ้ากาตาสำเร็จเกิดในลำได้เห็นไอตีหักกลมควบลำเรือบนสร้างเรือบนสร้างมอเกินตบโบปลัวรำเรื่องอาตุมหัดรับพร้อมเจ้ากาตาสำเร็จมังนันปลาแกลมอักย่ายหักเคอร์ลำบนสร้างในลอยจิงเกิลเปียกกำเรือบนสร้างแอบจัดเบกตาสำเร็จเด็กกยาหัดรับไปลงเจ้ากาตาสำเร็จบังซะเพื่อต่อนันรวมควบกรรมเด็กและติดถลักแกลลำบนสร้างและนันจุดนี้ลำแกลเด็กกยาเป็ด

0: ษะ
1: จังความตรุตุ้มกลายไปลงกับจับกตาแซมไหลเปาะของแกลมอักมเอิร์ดมลุยมถวนและดึกวันสร้างและนำกอมจริงแอบยอดกลายไปกตาแซมไหลให้เราก็นั่นตุ่มลานดมไม่ปูลไปกลมผมเดียไอปูลหัดได้ราตามเปิดนนตัวไม่ปูลยำกันหลับลุเกลกระเตือนเลยงะเปิดสายดึกวันสร้างไปลงของอาเตียมอักใหญ่หักกลมกวบ
2: เจ้าเมืองกี่เนี่ยมา81ป
1: ีนายจึงเกิดไปทำเรื่องบนสร้างบอมตัวโบหลวรำและนันตัวแรมเป็ดบอนได้แก่ใจและดมลุ่มรอตับผ่าวัดโลฟาบนสามรอดมหัตถปราศนัยรูแกลจักรไปทำเรื่องบนสร้างบ่อเกิดพิมตัวโบเท่าปีกราและนันหลับปูนอักใหญ่เด็กบนสร้างหลับบนเลยงะจักดมหัตถปราดมหัตถยมเทอร์มังลุบังต้มหัตถ์ประในกลายหัวกลมกวบละวัดเดือบบนสั่งลำกลมสะไหลเป็ดและนำเดือบบนสั่งลำลู่ตัวละเจียนเบื่อเลียกระจับเห็นกลายไปลงจักรตาแซมไลก็โค้ดร่งเริ่มพลกอมจริงลาจาเวียดนามเบลเชลอย่างบ้วนหัวกลมกวบเอาหมดยกกระนองปากแหลมอักใหญ่ลำต้มเรือเปิดเตอร์แกลมอักปรองบังลันจาดุดโอ๊กเบียดด่าหล่อจริงเกลือเปียมเดือบบนสั่งสะกอนงลันแอบบงมอมต้มโบปลัวรำหัวกลมเป็ดกรัมดีกลายเด็บถาระแกลมฝาบนสั่งตีสังเกตเพื่อกระจับหนักดื่มจาระตักลักเฮนาอิวตงและดันตุ้มแกลกระโตและเอ็นแหนกยวนาลามาปิลิรมเพชรทองแกลฮูร์ฮาร์จักมอักหาดับระจักเซียมตุ้มกระจับกรุยวนาดกพ่นกระแกลทาระแกลบามตาและลูกแกลกระโตมุ่ยและเอ็นแหนกยวนามึงกระโตแสวท้ายมุ่ยแทนแปะโปรติงรูกระแกลมุ่ยควันหอบักนิ่งมุ่ยเจลมึงอยู่กับกริ่งกับวาร์ตูร์กระแกลกระโตมุ่ยจิงซากระยัดเลียกระแกลทาร์กเร่มอมแต่ห้องหัตระกระโตมุ่ยดมกระจับนึ่งบาร์โอทาร์กเร่หนึ่งอิวโตงอยู่นาเป็ดทองแกลมุ่ยอยู่กวาดล่ามมอบามดาและตีนักหนึบบนสร้างและนันตัวเองเวทลังบามจุกกำหนดลังเท่าสั่งเห็นกระแกลทาร์กเร่จากเซียมแกลเจี๊ยแก้มมึงดมอยู่นาเบี้ยลำเกิมแต่ปรองแนมตาม
3: đồng bào thái chúng tôi được mang cái bản sắc
1: có bộ hợp ác có do mò bàm tắc lại cơ tổ mùi bởi hồi phân cộng chính là cha rồi tùm là tập ăn nay chính gửi phía hợp tắc cơ trập nước bạc hồ đình yếu nâng tôn là đàn tùm kẻ thả rạc rạc giặc xe mượn dưới nà thái rồi hôm được bốn sang là đàn tùy nguy จังปามตุลุกแลกระโตมุ่ยจักเซียมลำเกินไตบริหารเรียมอักปรองมึงลาจาร์โดมิปุลกระโตมุ่ยฮิปุลยำกันเปียและมงจดแรมปราไปเมตกระดับหนังบาราโอดิงอิวตงและนำจดแรมเวทโดมเอ็นแหงกระโตมุ่ยยวนาห้องลุมนุ้ยในจิงเกิลเปียปิมตัวบอมตาเปียกระตัวรักเวทโดมเอ็นแหงกระโตแกลมุ่ยมอและมึงเดิมลำแกลติบยวนาโปlam tum cơm tay Peter có huyền ác bằng lan char gờ tít amata huyền ác buồn sang đuôi chuyền à tay nung khăng bàm ta tum cài cái độ buồn thật kèm sẹ si then lượn sinh an có chuyện nần mò bàm ta tum cài cái độ buồn huyền nhạc chuyện na lam huyền phun cẩm chừng lan char huyền tuam lan tập an jin lắc lại hợp ác cầm mai rôm qua bạc lại chậm ác cơ cơm tay bằng này vết thòng lăng cài cái độ buồnด้วยบนสร้างและดันตัวเงยเลาะมหกรมเพชรกระโดดบุญดมินายปากกังงานเฮนายปลดลาวเจียเจียและดันแกลเลยงับเพชรมังด้วยบนสร้างบามตัวและตินายแกลมอับมืออมรักแกลบีกแปลกกระปุยปลาวะด้วยกระโดดบุญและดันดิลังก็บ่เป็นกังเกอร์ตีก็ยอมอดลังตุ้มแกลกระโดดบุญทาร์กแรกมังตุ้มยวนาเบียสนัยก็เมาชื่นลังนำสั่งแกลเพื่อกระดับดังเดิมแกลมอักใหญ่ที่มังหัตระกระโตมุ่ยนั่นละกระโตสับลำต้มเอ็นแดงกระโตและดันเกียกังหันตายเกียเล่นรำเป็ดนึกบนสร้างตัวเองเวเป็ดเงยปูนนึกแกลกันเอาบามรัวและแกลหกลมกลมอักมืออยกบห้องแกลมอักร่องตามเยอะหัตระกระโตมุ่ยเลยเอ็นแดงอยู่นาหลักละดุมกว่าบามรัวแกลจักเซียมก็เรียมพลกอมจริงลายจารเวียดนามเบลเชลอย่างบ้วนหกลมกบในลอยจิงเกิลเปียกกแกลทาร์กแกลดงเยนาละมอบามจะลำแกลเด็บมอแกลเจแกมเฮนหอมเดือบบนสร้างและนันตัวเงวลำตุ้มเรมอาปรองเดือบบนสร้างและดันบิงกับลำตุ้มลานแกมในตีบนยาวสะเอตูลแกลงอเป็นแดร่ายงอกเกลียงมอแกลตึบลาลูห hong kẹt này phong khoa bản bọ buồn để cả tàng lớp bọ tôm plang yếm thưa được gấp gọi xem được bên sang bìm tàu và trình cá chạm khai phịt bùm rồi bên dạ dò cốp đấm nâm gần e mà lùi cạch lo cả chèm đài là bếp thầm tôm plang buồn gồm bịch là hàng xài rào xạ e tôn lê ngạ tùm gươm dạ lật lóc cạch lo cái hệ rào làm càng lẻ rõ tốt bè ta hãy nằm đi rõ ạ tạ tục mò đàn nào. Sở nên, chàng kè rõ tướp ạ mò rằm gàng đàn nào. Mừng gặp của xem điệu bần sàng nhớ phôn.
0: Kè rõ tụi bành sốt xuất huyết nè. Tỉ bồn dào nè, xa xì thốt nè như lưu á. Bên sàng ạ rào tụi xa ạ tù. Rê tuyên truyền kè bạc bồn sàng mơ. Tàu lại kè bồn sàng về miết gai bực sàng. Đến nè kè một cốc dì dập tàm nâng xa xì kiệt chai đà bào nghỉ tế bùa ạc gần. Làm bây giờ tôi bố ở đây cách nhiều lượng và chạy lưu hình.
1: Bằng tùm kèm tùm lăng bằng phong khóa bằng bộ buôn, lưu có xem để cả tàng hình lấy bộ rằm gàng kè rõ thư. Sẽ xì có xe mị bền. Làm làn xa bàn hề cao, gọi xe mai mò lẻ đùa chùm để rõ ảnh ngọt bìm lẻ ra hành ngọt lật kliêng. Hệ tế lấy mò còn là trụ buôn tùm lăng, gọi xe mai khẳng bìm tổ nền nào và rình cá, giảm khai phịt bùm làm vật sang. Cơ xiêm lăng lại đàn lùi hẹ tùm tàm đăng hỷ lệ đùm ea chan.
4: Mẹ tiết bậc sang ấy mừng lệ bộ lại ngủ ẩn mẹ đuổi nâu đuổi cháu bậc sang ấy ngủ. Sất sơ huyết ẩn. Ấn lệ hẹn gỡ gỡ hẹ bậc sang biết hay hủy gỡ lội mùa lại ngủ ẩn.
1: Mọi do con ông gọi xe mị bèn đuổi ố làm cơ nạp bìm tốt vào trình cả hạt này. Gặp gọi xe tiệm buồn giao ắt mọ yêm thưa lệ ngạm bệt mớ. Nước bên sang bì chạm khai phết bùm tì tùm cả trái kỳ làn làm buồn, lưu và rực tắc tờ bùm e khắt đùm rừng bên dạ hạt dầu. Đùm quả xe cả xìm làn lại tùm tầm nâng lít mọc lại đùm e hạt chan, làm vật sang bì rằm gàng chắc lại rõi ngọt vì lẻ ra hình ngọc lật liêng làm buồn sang bồ.
5: Mọc lại buồn sang bà buồn sang mọc lại dịch sốt sốt huyết lưu, khóa buồn là vì thứ chế bộ buồn là hừng thơ dì dàng buồn sang rê xa ai xa ti. Ý miết đồ hệ làn lòng phương sang chẳng có một đầm một là rõ là cách đá ăn dì dàng tàu lạch khóa buồn tàu lạch gặp rồi nào nào.
1: Mừng bạm tôm lăng trúc gặp rõ ngại dô cuộc mừng gặp quả xe buồn giao lạc ngại chắc bỏ rằm gàng kè rõ tư bà rập rong mỏ nô cà chèm đài mừng cạch bó này lợi chìm nét biểu đi buồn sang hợp cùng vết kè rằm gàng kè xuyệt bà xem lây lại nằm cà rằm đi buồn sang bộ đội tò xem. Hạ đúng rút lại đến nay, mừng hạ kèm rau lại đàn hạ trạm đúng sập lụp đúng rụp đặc lắc chế giá tập này, lại chắc cầm hiệu buôn sang lại đàn bình cấp trèm đình lặng lẽ, buôn là tầm tuôn làm hạ trạm đúng rụp về tay.

0: ข้าพเจ้าขอเสนอให้กองทัพทุกๆประเทศออกจากพื้นแผ่นดินของราชอาณาจักรลาว
1: ตอนนี้คนนับเป็นพันๆคนมุ่งไปสู่เดินเพื่อสนับสนุนรัฐบาลชุดใหม
2: ่ Fan freaking tastic This is ridiculous Some paratrooper named Kum Lei just falls out of the sky forms a new governmentAnd only then, we scramble around to find out who he is, what he stands for, if he works for the Republic of Laos or Vietnam. Only when tight.

0: นมัสการลูกกำลังหวังว่าจะได้หาเครื่องสิ้นหนึ่งไวๆนี่ของแตกง่ายฉะนั้นลูกบ่กล้าเก็บไว้ในเฮือน
1: ฉะนั้นไอ้ไถงอยากให้วัดรักษาไว้ให้บ่
0: โดยลูกคิดว่าก็อาจเป็นไปแบบนั้นแต่ลูกก็หวังว่าจะฝากเครื่องไปแขวงสวรรณเขตได
1: ้สาธุถ้าสวรรณเขตก็ดีวัดก็ใกล้อาจจะมีรถแห่พระพุทธรูปลงไปถวายให้วัดอีหังอาจจะฝากเครื่องของไอ้แท่งไปนําก็ได้บ่ฮู้ว่าขนาดของเครื่องไอ้แท่งเป็นเท่าไหร
0: ่โดยเฮียนอาจารย์เครื่องของลูกยาว1เมตร75กว้าง 0.5 หนักประมาณ75กิโล
1: ก็เกินขนาดไดแต่ก็มีวิธีอยู่ดีสุดให้รับเอาเครื่องโดยไวๆเด้อบ่ก็จะบ่ทัน
0: โดยลูกขอบใจอาจารย์ลูกจะพยายามสุดความสามารถ
1: ทุกอย่างให้ดีให้เจ้าและทั้งเครื่องสาธุสาธุสาธุ

0: สบายดีท่านเหงียน
1: ขอถามแน่บ้านบางกะโลอยู่ไส
0: ท่านแม่นแขกของท่านสีสว่างวงบัววันบ่
1: เจ้า
0: เชิญท่านท่านสีสว่างวงกำลังท่าอยู่ในเฮียนท่านสีสว่างวง

สบายดีเจ้าเป็นคนโทรจักกับสาวของเจ้าบอกขอโทษทานจนตาแจ่แท้ข้อยจึงต้องไปหานางหัวเจ้าช่วยเหลือทานช่วยให้ข้อยพบทานมาทองแน่แล้วเป็นพี่น้องของเมียข้อยแล้วเป็นพญาติหลายเต็มตัวทานช่วยข้อยได้บ่

0: ้ากำลังเจ็บแหงเก
1: ้ท่านหมอข่อยกำลังเจ็บแหง
0: เดี๋ยวนี้ยังบ่ทันเห็นผิดปกติหยังนอกจากความเจ็บปวดของเจ้า
1: ข่อยกำลังเจ็บแหงนะท่านหมอมันเจ็บเป็นช่วง
0: ได้แล้ว
1: โอ้ย
0: ข่อยจะบ่งยาให้เจ้ากินแล้วก็นอนติดตา
1: เจ้าขอบใจหลายๆ

0: เอ้ย
1: ข่อยแม่นพยาบาลข่อยเอายามาให้คนเจ็บกิน
0: เด
2: ้ยาหยัง
1: โดยยาแก้ปวด
3: ตัวสื่อทำงานไอ้สื่อทำเจ้า
4: ให้ท่านกุมลุกไปเต็มทั้งหมด
2: บอกภาษาเราแม่เมื่อกี้คือให้กินยาบัดนี้คือให้ซักยา
4: ได้bảo mỗi người một thằng mà anh lại xử cả hai đấy
3: hai thằng đứng gần nhau quá tôi xử luôn với lại anh đang bận đau mà
5: mauMau giúp tôi một tay, thằng này nó nặng quá.
6: Xe băng ca đâu rồi?
3: Không đi cùng chị sao?
1: Khoai kèn chè cháu lại, chừng hiện bẹp ni. Nó chạc còn le leoบุ้มไผ่เมซิดมาส่งคอยทหารพวกคอยแม่นเฮ็ดเวียก3นาที
7: โอ้เยี่ยนทานหอยตีคอยมาใส่หอยตีก็แม่นคำสั่งของหัวหน้าคอยหัวหน้าคอยต้องการขยายผลวันทอง
8: เพื่ออะไรจับคนชื่อซัก

0: นเจี๊ยบของข้อยนอนอยู่ห้องใด
1: วันท้องอยู่ไส
2: อยู่ข้างหลังแถวเฮือนประตูเขียว
0: ขอบใจไอ้น้องของพวกเขาหลายๆพันเอกจะเกรงใจนี่แม่นพันธะในหน้าที่ของพวกข้อยที่มีต่อผู้บัญชาของตน
3: สภาพการแบบนี้เป็นยังบ่ขอความช่วยเหลือจากสถานทูตเวียดนามมาช่วยเจ้าเป็นคนเวียดนามตัวว่าย
0: ังสถานทูตเวียดนามได้ปฏิเสธข้อยตั้งแต่บ่มีเรื่องหยังเกิดขึ้นเขาส่งให้ข้อยมาให้รัฐบาลลาวฉะนั้นข้อยจึงได้อยู่เวียงจันทน์รับสถานการณ์เดียวกันกับรัฐบาลลาวเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้น
4: อันตันโดดีโด

0: บ้านี่ถ้ามึงจับมันได้คือสิได้เอิ้นมันว่าผุยเสท่านหอยตีหอยตีสิรายงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องวัดทองหายตัวไป
1: ข้อยสิปลอมแปลงบทบันทึกกดกาซากศพสรุปว่าวัดทองตายย้อนพญานอยู่ในห้องคุ้มขัง
0: จูทิพย
2: ์บ่ได
1: ้นี่มันเขตของราชวังถ้าจูดมันสิล้ำไปทุทิพย์
0: บ่ให้จูด
3: ทำลายทิพย์

0: สบายดีท่านประวัติ
1: สบายดีพ
2: ่อสาธุสบายดียินดีต้อนรับไอ้ที่ปลอดภัยกลับคืนกับรัฐบาลสาธุ
0: ขอบใจท่านหักท่านหลายเรื่องนี้ค่อยขอติดนี่ลูกชายบุญธรรมของท่านไปก่อน
2: บอกแนวนั้นทางรัฐบาลต้องติดนี่พวกเจ้าคือแนวไหน ตั้งหน้าให้รัฐบาลข้าพเจ้าขอชมเชยย่องยออยากเป็นพิเศษและขอบใจพวกเจ้าในการอพยพคณะมนตรีคือจังว่าเป็นไปบ่ได
0: ้เยี่ยนทานมันเป็นหน้าที่ของพวกเขาอยู่แล้ว

0: ป็นแต่ตลกแท้ๆเมื่อเวลาพวกเขากำลังปลอดภัยอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของห้อยเอกกงแล พวกเจ้าตีราคารัฐบาลใหม่ที่กองแลสร้างขึ้นขึ้นเท่าไ
1: หร่เฮียนทานค่อยเชื่อว่ารัฐบาลใหม่ของกองแลจะอยู่บ่ได้ดนเพราะว่า1กองแลบ่มีความเชื่อถือต่อผู้บัญชาการทหารของแต่ละแขวงจึงเฮ็ดให้บ่สามารถร่วมพลได้2 CIA บ่ได้อยู่เบื้องหลังจะเฮ็ดให้กองแลบ่มีท่าแฮงเพื่อที่จะเคลื่อนไหวในระยะยาว3นายพลผู้มีนอสวรรค์จะปีดกระดานหมากรุกด้วยความสามารถการเงินการทหารและยังมีการสนับสนุนจากรัฐสาธารณจักรและ CIA เจ้าเดเงินแทงเจ้าคิดว่าแนวใด
0: บ่จําเป็นถามเงินแทงดอกเพราะว่าทัศนะของทั้ง2คนก็คือกันแล้วหวังว่าสภาพการจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวล่าสุดแม่นคณะของ CIA ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าบางเปาได้เอากำลังคนล่มเจ้าสวิตมุ่งจะเป็นนายพลอันคายุราวง
2: เป็นหนึ่งในกองกำลังที่หายากที่สนับสนุนกองแล
1: ขั้นสั้นดีหลายแล้ว
0: ก็ได้โอกาสต่างนาของเสียประจำยุราวเขาได้ฝากความขอบใจโดยผ่านพอหาเจ้าเด้อเมืองไทย
2: ข่อยก็ได้นำคนเก็บหาเก็บซิปและรถแท็กซี่ส่งเขาไปสถานทูตอเมริกาซื้อดอกตอนนั้นเจ้ากำลังยุ่งเวียกหลาย
0: แรงมือนี้พอจะประสุมกับภาคส่วนยังเหลือของคณะมนตรีของรัฐบาลจะมีตั้งหน้าของ CIA และสมเด็จเจ้าภูมินอสวรรค์วันทองเจ้าของหวมในบทบาทเป็นผู้ตั้งหน้าให้ฝ่ายสืบข่าว
1: ขอบใจทานที่เสื้อมั่นเฮา
0: เหมือนทันเจ้าเป็นเลขาสัวข่าวให้แก่ของประสุม
2: โดยเฮียนพอ
0: แต่ลูกก็ญาติแย่งเวลาเพื่อไปเยี่ยมยามแม่ลูกบุญนี้ก่อนซะทันกินข้าวเที่ยงกับเขาแห่งดี
2: โดยลูกขออนุญาต
1: เว้นแทงเว้นแทงถ้าไขว้แป๊บนึงเฮียนทานท่านเป็นพ่อบุญธรรมของเว้นแทงฉะนั้นข่อยขออนุญาตอยากเฮ็ดพิธีสู่ขวัญไอ้น้องความสาบานกับลูกบุญธรรมของทานและขอเฮียนเชิญทานเป็นเจ้าภาพในงานดังกล่าวนำ
2: พันเอกวันทอง
1: เวียนแทงวันทองผู้นี้แต่ใดมาก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์เที่ยงธรรมในสถานการณ์แบบนี้ผู้มีไผดอกที่จะกล้าออกเงินออกคำเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนหนึ่งคนคือข่อยได้เฮ็ดเวียกร่วมกันถือว่าโชคดีแล้วสามารถเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายร่วมกันนั้นเป็นหนี้บุญคุณแล้ว
2: เฮียนทานพันเอกข่อย
0: ขอบใจไอ้วันทองที่เจ้ามีความเชื่อมั่นฮักแกงลูกชายข่อยได้ข่อยจะฮับความเป็นเจ้าพิธี

0: con ông lăn làm cha đã tắc lắc.
1: Lời năng kẹp bình phân bà dọa tâm sang hạ rùm tô, lì rì cư, tì tâm sạc buồn đòn, e lốp, e rà vê, lạ đàn e rốc, ngon còm chiên mà cử chung mô tọp lùm nết trúc cơ sạp bàn mông. Mực sạp bàn mô trúc cơ sạp bàn mông bạp lùi mạm nết, tâm sang hạ làm cuộm cha rùm còm chiên kẹp mốt tuần rằm rau, lùi hệt rằm trôn cuộm la. Nó phân còm chiên kẹp mốt tuần rằm mòm cò tươm tì sang hạ rùm tô đe lì rì cư xa, lạ đàn cử tọa buồn đòn, sạ buồn đòn. Pim liên hồng tâm sang ra rộng tổ đẻ điết cử lau mường khương, xạ mường khương, chạt lào cai. Tâm sang ra rộng tổ đẻ liệt cử xa, nên ăn cử tòa giả lốp, giả vê, lẹ năn e rốc. Mòm tươi lôi lăn đường rụp phôn mừng chạt. Tâm sang ra ở tốt, tư lôi nâng tùy ngã, bèo lôi ngã trả bọa, đường rụp tịt nốt ở mò ta, đủ mạ trạm đường rụp về tây về xa, xạm đường rụp Việt Nam. Hạ trạm đường sắp tịt nốt, đâm hồng mồm cọm chiên, lôi lăn đường sập lụ Việt Nam về ở về xa. กันนึงประสานเจียจารเอลไลปีปายวายามเทือกแหลดรูมกัวปรักกอมจิงซอดำจุนปรำกอมจิมรำสับลึกกลายเป็นพลมดทนรำเราและนั้นเป็นพลปายวาตุ้มสังหารมโตได้ลีรือเรียมกันยำปลาแกลมไอท้อยจำอักนี่ไอเตียผงได้และนั้นหาได้รำระมดทนรำเรา
0: ตัวเรียบลุยมามันปลุกทนตัวเบอตัวปลุกน้ำจารตะกลักกระตุนใส่ตู้กระเจกตู้มือกำบุญมอแกลมรอกระปรอมกัดลังแกลเสือปลามองามกราอามาตะจีเปียลำระแกลมรอเด่นตื้อลำกระดับหนึ่งวีเอ็นเอไอดีในจีงแกลกระจ้ามังหัดดับรัวใส่ตู้เรจีเปียบีเลอร์แกลมรอบรอมกัดลังแกลเสือปลามกัดลังแกลรอตัวจำกุนบรอมอกระหนึ่งประสานเจียจารมจุนงะลำกลวมจาร เลยเสกแกลกระจ้าใส่ตู้กระเจกตู้นกมกัดลำจำกุนแกลรอตัวมกนุกนากอมจิงอมอตาให้เงากนุกนาดยับแกลจวนมารามอมพามโรบีลีร์หังกระดับหนึ่งจีเปียแกลมเราแกลเสพราแซมไล่เมืองกระนังพ้นประเอเจ้ากนุกนากลมแกลมรอปลอมกัดลังแกลเสพราเลยเสกเริ่มลันกระจำเริ่มลันเลยเงาหัดดับรัวบีมอจีเปียลำกระดับหนึ่งรอนันสาย ดมสร้างเอเจ้าหล่อเลยงะปลอดปีลีร์ปามจุกแกลมเราหอมนิรวะมามหระบะเหมจำกุนกระนมพระเอเจ้ากระเสียมลำกระดับดีกระดับหนึ่งรอบจีเปียแกลมเราและนันปามเอ็ดแกลมเราลำกระดับหนึ่งยาเปียเฮเตลาเรปรามกัดลังดมรำอาร์เตอร์หมอนกจิซอมอตากาลีรมเบ็ดบรามอมเซรมกระมาระอมอลุยกาวตัวปลุกปามบงโอมเบ็ดตอนนั้นเกรมแกงกระเฮกำกำดิเลหะจัน ห้องแกลเลยงะใส่ตู้ดอบละตัวเกลเฮมทอบรมะตัวหนุ่ยมาบรัวมอมก่อมจริงและนันกบเป็ดเลยงะตัวกระหำลาสะพันทนใจปอดอบลุ่นนำนกเฮมทอบรมะตัวบรมะจารตักลักเบลีร์รวมเสร็จและบรมะกระไปปอกระจุตุลุ่มจมหนุ่ยมาบรัวลำมันนอนนันมอดด้วยปอสะพันในตู้กระจุปลุ่ยมาจมหนุ่ยตุยตัวมอบรมะเลยลันดุงรูป และนั่นรวมอักตัวปรมะสายเป่าสปันในตู้เปล่าปลุยมาจมนุ้ยหมอนกคืมทอปรมะตัวมีมาประจารหืมทอไบรนกมาประเองาเกิดตึมในตุ่มปลาดับนกคืมทอปรมะตัวมีมาประจารตะกลักลำเด็กต่างไปลีรหืมทอนำนุ้ยจังปรมะนั่งจำมีมาประลอยลาน Facebook ซาโลติ๊กต็อกเว็บไซต์และนั่นนกคืมทอปรมะกลุ่มลารวมมีมาประไอลึกตัวมะแกลมเราเกิดนกจังมีมาประ ห้องเกมปลุกจุ่ยเป่าตัวปันในตู้ปรามะแกลมเราเกินนอมนุ่ยจังตัวปรามะลอมาหืมเท่ากับลูกกันหนึ่งประตุ่มกรามแนมปลายเมื่อลำกระดับหนึ่งตัวปรามะกลุ่มลาจะตะกลักโตคลำกรุปโลจารบวนปร่องมาหืมเท่าแกลตัวนุ่ยมาประลุยที่
1: เบราฮิวชินเทงเฮลันแอร์เบราเรเบรดิกยาร์เบดาลูกระดุนจิมรันจองปอกลักหมอลูกแหล่อมอจักงานลูกแหล่ดับเป็นนางงานกับลูกกระเจกเกลันชัดแรกระชามก็ยอดนั้นเพราะงามไกรลันกลงจิงเพราะงายยมพันกันยมเพราะปรักเปลี่ยเกลูกิสติกเพราะรวยมงดุ่มเตียงและนั้นเด็กแหล่ตีเมียมเนียมเปลยพงงามดึงมึงหลับมาจารตักลักระนัยแกลตุ่มเตียมดึงทั้งลำเมลันเยอะพ้น
0: กลุ่มจารมอปลุกกันแต่จะลันตึงปร้องมองหนึ่งตรงใส่บอกิโลเมตรตัวปลุกเล่ากันแต่ลำไกลหักอากุกุดรงเรียมพลกอมจิงลาจารเวียดนามเมลเชลยางบวนหักกลมกัวเปรย์ตัวมันตะฟันใส่ตุ๊สะปันตุ๊จมด้วยเปลงเรียมมังนำเบาะลุเบกนารห้องนำไม่ปุ่นเปลงนาวไปกลุ่มและลำไกลเปลงจอดกระตานสามแหลมมังสามกอมจิงห้องดมไกลเปลงเสสีก็ตรงไกลไกลเนียจดเกียไกลเนียและนันปะบอดุง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

ในละจิงในเปียมดิบบนสร้างหกุมเพชรกระเดมกลางไกลสวยปราแซมไลและนำกรามดิบบนสร้างบุรุษต่อแซมหัดดับดวงรูปและเด็ดในเมืองระแกลมเราและดันหัดดับดวงสับลุดดวงรูปดักลักมันจะยึดตับในและจักกำเนิดบนสร้างและดันบินกับเตรมดิ่งหลังและบนอัตมต้นลำหัดดับดวงรูปไปได้